0: ตารานี้ไอ้เต๋อเต๋อเรื่องน่าอุ่นตัวคนน่าอุตารีปนสินะก็การกิจเกณฑ์เต๋อเมตันก็เกี่ยวกับเต๋อใหญ่ยูน่าคนน่าอาราสาปุบปุบตัวก็อาม่าวันนี้ก็คิดว่าจะยืดเต็มเมียวว่าเกี่ย
1: อย
2: ่าเว้ยเพื่อนนั่งยังก็ใครเต
3: ็มเชียร์อินเต๋อย่าสาแต่งงานมีเซอร์อินจิเนียริ่งเดย์มีเซอร์อินจิเนียริ่งเดย์เอวิตานอร่าอยากพูดว่ากิตานักวันนั้นนี่แม้ว่าเกณฑ์ตัววิกิจิโออีโรนจะพูดถ้ากินมาคุรีอีบุกินมาคุรีอันการกีฬาเกี่ยวกับทีมเอตัวอันกอร์ปอร่าเกี่ยวกับ Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy
1: ปุ๊กเมรวามอายาปงอินซีเนียร์อันที่ Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ปุ่นที่ปงเอรังอินิกาฮาวากิไม่พูดคนนั้นปุ่งที่พูดถ้ากินมาคุรีไอโอ
0: เดบุตากินมาคุรีอายุปนิเมวะอันเดปาร์ตเมนต์ไอ้แก่เอมาคุรีนั่นน่ะนั่นเป็นเด็กคอร์ปอเรทซัพพอร์ตเดปาร์ตเมนต์อาร์เคเต็กเจอร์แอนด์บิลดิ้งเอนจิเนียริ่งเดปาร์ตเมนต์เอเนจีแพลนนิ่งเดปาร์ตเมนต์ซีวิลเอนจิเนียริ่งเดปาร์ตเมนต์เอาไว้เดวอเตอร์แอนด์ซานิเทชันเอนจิเนียริ่งเดปาร์ตเมนต
4: ์เด็กคอร์ปอเรทซัพพอร์ตเดปาร์ตเมนต์ไอ้ใครนักกีฬาอย่ารับประทานแค่ยูนิตไซค์ไอ้The administration, the registry, the accounts, the research and development unit, the project planning unit, away the information and communication technology unit. Unit sa ikay, akyari kipataan po ito ka inanuntay na yamaguri insinya. Terapata ay the architectural and building engineering department kung terapata ay akay na kiroya insinya. Ay kamata yon tapakaw yon tokoro tamne kiti design, takataw po, costing planning, quality control inspection division, kitaan suwo aron tameruan takatiti, kaya na rin anong roiteswan katiti, away the building and maintenance division, ari kaya na kiroya insinya ay kataan katiti. Terapata ay the energy planning department,
1: ay kaya na kiroya insinya ay kakapaya kipanayra takainipayre iyan the energy act. Yay insignament electrical units epontansua a mispa anakapira kia mwaya ntiero e kuna men roi yay insignament renewable energy units ayana sua am solar system nkana korakorana men nimewa te kilowatts nuerake pa anaria ini ira takai ni peire yan the renewable regulation mbrona kime insignia men te petroleum units nsua amtako nipa pakona meno men te haha
4: The Water and Sanitation Engineering Department
1: Ekaina kiroya insinia akiawa akina kenikaira arunte makuri yondararwan nenran o tapunran o karuan roi teran nrona kimete kaina kusinaniku emen roi nikaputa kiripes.
4: Awai the Civil Engineering Department punterapata ariakaina kiroya insinia nape aikaragi nipakua kwarunte makuri nirekereke nakarawan te kawai te buris te kosway awai te pon.
3: Bukan kini aira bantai ngaira nakumai kawariran naracent aika anatein te pairi kisaka field nte pong wapi mewa nakon wapi meni mewa nte betempa wawa tenga wapi moano.
1: Naki swango kinai angkai aminsinia eka di metua ni yangu onda kibe mesua kina anakatarata Tara bukin tepaki ni mengeroy, menom roy, awai turun paim, ni merungin, kukurin, kai, ontai, in the future.
5: Ayo dari kini nanya pada ia baterang. Nana rapatan dari kira kaya kita ini tuan kina kini kaya ti STWSP, TSTSP, the boy dia, the koi tivo, the strip, maya pun insinya nak tahan aku ria.
3: Siapa nak tahu ria yo?
1: Ya pun nangin gak kami tak kuanwan tepungan, ya pun nak suangko. Pangaya anapun ipene nepe nikosi ayah service nako ya tepotan mameta. Oh, ayah pun imisi nepe nkepo irawak. Hahaha, sana kon nora kanwan wana.

อวันเนี่ยตัวเราเตะกีบอยเกมคนนั้นก็ใครตัวบุกเกมมวยบุกเดี๋ยวสองรายนี้มีเรื่องไม่จีนันบอยนั่นเองนะคนเว้นที่เบลก็ไอ้แบบการคิดนั้นก็สินะใครนั่นทำไมต่างใครนายอยู่นกอรานะคนมีเรื่องไม่จีนันบอยนั่นสิ่งมันงั้นเนี่ยวัวงั้นเนี่ยนกอยากทานนั่นเนี่ยแต่งี้เนี่ยบ้านเดโมนิงอ่ะบังไงอยู่สินะก็มีเรื่องมันนกอรานะคนตระหนักว่าอย่างเงี้ยสกาวซีมัวมันตระAnukuna nguai imanya suaki makan wanda program mari main lagi tetapi yang kalau kau pun rawi cewa isu, nangan kau mua kuai apa sena pun kami orang dengan orang punya pun tepanan kiri pas pun tepanan ikawai, he pun tepanai kami untuk orang yakin lagi sena kalau kau nak kain tukur pun dah ni lagi, tak kuai tapi kata kata ni mana, anak mua naio, mereka kuna ya tak orang naio, kau pura kiri pas.